เฮ็ดทำแม่หมอมางานะวะบายมางาเกสุดก็ชิอ่ะอืมว้าก็ดาคาดเรย์